0: majulati kita lagi.
1: Kalau temu orang lagi, dia rusak Korea gaknya lagi.
2: Kalau temu orang, biasa orang rusak ni ngai tu orangnya. Bahaya gaknya. Ayah dunia maya hari tu deh.
0: Ya.
2: Sesedianya medu. Baka bawa meh. Ante ona nang tua tama ke ante ona pes tangga ko boleh ko
0: ama barang baka yo mene ya
2: barang pajadi yo au
1: jam pena ke mana to de
2: bo nyo ko yo de udah ya ke boleh
1: oh
0: oh jam pena betu kau pengai do
2: jam pa udo no te gua do ati no kuda
0: au mengke mengke de dingi yo ati nyo nan to ba ta
2: saya nyo no le nya nan to le ngka betu rawan pengi ko de เยอะกว่าได้ไม่เนาะ
0: ได้
2: โอเคเอาอากิเกาะไม่ประนาวกับเป็นอย่างเพื่อนของเราบอดี้นี่ยังไงเนาะโอเคมึงเอาตัวเด
0: ี๋ยวได้ได้เงาวันที่เราไปที่เราอุ่นเบรงแก่ตาเด็ดเด
2: ้ยาวอีหลักแต่ไปตัวโมบารูก็เงาเบรตากระบุกไก่อินโฟกระบุกไก่มินตาพ้นเป็นยังไงยังก็ยังเราคำนี้สบวนน่าสบักการุ่นเนี่ยกิตาปิยอกุกิตาเนี่ยบิเซยาโกะนันนามัยดีดีเงาแสดงกระบุกมินตาพ้นเอาเสียบก้อนเนี่ยอุโมนุมาแยกกิโลอุโมง่ายชาร์โรเนี่ยรุ่นนาโดกับบาโดมาเห็นสิ่ง
1: ที่เป็นกับเป็นนาเกมยาโกะ
0: นั่นรุ่นนาโดนั่นแหละกำลังงูไม่รุ่นปุ๊ตัวใหญ่มันกังกามาเห็น
2: เนี่ยสิ่งที่เป็นกับมาแยกไงเราสิ่งที่เป็นกับบาโด
0: อุระงูปุ๊ตัวนั่นงูปุ๊ตัวก็บาด
1: เอาเนี่ยไ
0: งลูบ่าสีบัวสีบัว
2: โอเคอย่าแรงกูกับเกล็ดโตเต็มขอบคุณกับสตูไว้โอเคบ๊าย
0: บายบายยังบริตาริวูลูตาเดนยังมาพอตีงอบริตาซาริโต berasa puati deh kawak
1: berasa puati aku nanti berasa puati ya menya
0: ya jadi terima kasih peringa kita kebisa pulang sama kami sebuah jago
1: ini nampu wang utai tau
0: aku kebisa mada live Facebook kita terima kasih mayu kebisa mending ke radio pun terima kasih mayu kita meh ke jadi ketiang sukuang kita nada kita dengar kami nada ika tinya ni pihak kode ma
1: aku nada ika ngau kami
0: Beranau kata. Oh, bisik ke Sulu kita kami ngalih hari tu. Ya, meh kita ke benua ngupaya tanya nama pusok, muai perpusok kini. Ya, ke benua makai bombaram gulai nama ma, gulai belacan. Nyamai. Ya, jadi udah tau program PPA kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

の場にがつげや。あい花がだらばんさむわ。おわいかばんぶじゃんう。しだくすかゆうんと。รูปปัญญาเฮาก็มีนาอนาดายายันอุวัติกัดบุญจังก็ปักกูอุไว้ระวังอุงริงัดริงะงันซาอังก็ดุกูอุไว้ลังอุนาอะไรบูจังปะกุละวังนาได้บัวกะไกอู้ไว้รังอู้ละบันเตียสลาลูกะงูจี